0: นิบินาตาดาแค่โพชิงตุง
1: ปาก
0: ายอันหัก
1: อุตนาเง
0: นิหาตัวชายุกันนับตาละมาโพชิงบังลี
1: เลอาเต
0: ปุยอดได้ให้กันบังสากีนาคีนาหา
1: ลองเง
0: เอกเดนามกเอกปุยโอมาเบกโอมาหาเบก
1: เ
0: ราเดินในเมเร